0: FM 93MHz。
1: เริ่มต้นระยะซองเมืองจีนมาติดตามข่าวเกี่ยวกับจัดงานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในตอนค่ำวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมางานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในหัวข้อประชาชนอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนผู้นำพรรคและรัฐเช่นท่านสีจิ้นผิงท่านหลี่เฉียงท่านเจ้าหลี่จี้ท่านหวังฮูหนิงท่านชายสีท่านติงเสเฉียงท่านหลี่สีท่านหานเจิงและท่านอื่นๆพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของพรรครัฐกองทัพองค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางพรรคและองค์การปกครองนครหลวงปักกิ่งผู้ตั้งหน้าของบรรดาศูนย์กลางพรรคฝ่ายประชาธิปไตยและผู้รับผิดชอบสหพันธ์อุตสาหกรรมการค้าทั่วประเทศผู้ตั้งหน้าที่บ่ขึ้นกับพรรคฝ่ายใดผู้ตั้งหน้าที่ได้รับเหรียญไซเกียรติยศผู้ตั้งหน้าสมาชิกพรรคอาวุโสและผู้ตั้งหน้าพนักงานอาวุโสและท่านอื่นๆทั้งหมด 3,000 กว่าคนได้เข้าร่วมงานและร่วมกันเฉลิมฉลองวันเหตุการณ์ที่สำคัญอันยิ่งใหญ่นี้พิธีโฮมชุมนุมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน105ปีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เวลา 10:00 นของวันที่1กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงและการที่การใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนดับเหรียญไซ1กรกฎาคมให้แก่ผู้รับเหรียญไซและกล่าวคำปราศรัยที่สำคัญพร้อมกันนั้นพิธีนี้ได้ย่องยอสมาชิกพรรคผู้ดีเด่นทั่วประเทศพนักงานเรียกงานพรรคที่ดีเด่นทั่วประเทศและองค์การจัดตั้งพรรค5ท่านที่ก้าวหน้าทั่วประเทศวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเว็บไซต์ชินหัวได้ถ่ายทอดสดพิธีนี้พร้อมนี้เว็บไซต์ People's Diary Online เว็บไซต์ CCTV เว็บไซต์ china.com.gn และเว็บไซต์ข่าวสารขั้นศูนย์กลางที่สำคัญอื่นๆนั้นพร้อมด้วยแอปหนังสือพิมพ์ประชาชนรายวันแอปสำนักงานข่าวสารชินหัวแอป CCTV News และสื่ออื่นๆต่างก็ได้ถ่ายทอดพิธีดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถเฮ็ดได้ท่านผู้ฟังปีนี้แม่นปีสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สามัคคีและนำพาประชาชนญาติได้ผลสำเร็จที่ประจักษ์ตาต่อสาวโลกย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนเว้าแนวใดสามารถเฮ็ดได้ตามนั่นเสมอโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของชาวเน็ตจาก41ประเทศทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถาม 11,500 กว่าคนได้แบ่งปันความเห็นของกระเจ้าในการสำรวจครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 63.9% เห็นว่าความทันสมัยแบบจีนวัศจากการบริหารอย่างมีวิทยาศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ได้บรรดาประเทศเขตโลกใต้มีอัตราเห็นดีสูงถึง 71.4% ประเทศเคนยาปากีสถานและประเทศอื่นๆมีอัตราเห็นดีหลายกว่า 80% ผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศโลกใต้ 63.7% เห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอเส้นทางการบริหารประเทศที่มีประสิทธิผลซึ่งแตกต่างกับประเทศตะวันตกผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไปได้เห็นดีนำบทเรียนต่างๆเช่นการเอาใจใส่รับประกันและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นการวางแผนพัฒนาระยะกลางระยะยาวสร้างกลไกต้านการซ่อนรัฐบังหลวงเต้าโฮมกำลังเพื่อเฮ็ดภารกิจใหญ่และอื่นๆการสำรวจในครั้งนี้ดำเนินโดยการร่วมมือระหว่าง CGTN กับมหาวิทยาลัยประชาชนจีนโดยผ่านสถาบันการค้นคว้าเผยแพร่โฆษณาสากลในยุคใหม่ตอบแบบสอบถามความเอาประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเขตโลกใต้ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุเกิน18ปีกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์อายุของประชากรในแต่ละประเทศมาฟังข่าวเกี่ยวกับรายรับของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายวางมอมมานี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เผยแพร่สภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคม2026นี้ว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนมีรายรับถึง 6,245 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นมีกำไรถึง717ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 2.2% การส่งออกการบริการด้านซอฟต์แวร์มีถึง

27กว่าตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสถานะเดียวกันของปีก่ายใน5เดือนต้นปีนี้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีรายรับถึง 1,360 ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 6.9 ส่วนห้อยรายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีถึง 4,276 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 11.3 ส่วนห้อยความเอารายรับของทั่วแขนงการถึง 68.5 ส่วนห้อยรายรับจากผลิตภัณฑ์และการบริการความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารมีถึง110ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายติดตามข่าวเกี่ยวกับการส่งออกการบริการที่เน้นใส่ความหู้สูงของจีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 12.2 ส่วนห้อยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการค้าจีนแสดงให้เห็นว่าใน5เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกการบริการที่เน้นใส่ความหู้สูงของจีนมีถึง 3,000 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายเป็นท่าเอียงการเติบโตที่มั่นเทียมการส่งออกทางด้านการบริการเน้นใส่ความหู้สูงเพิ่มไว้สมควรนับตั้งแต่เดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้มูลค่าการส่งออกมีถึง667กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 12.2 ส่วนห้อยในนั้นการส่งออกนำไส้ทรัพย์สินทางปัญญาได้เพิ่มขึ้น 64.9 ส่วนห้อยการบริการวัฒนธรรมและการบันเทิงส่วนบุคคลได้เพิ่มขึ้น 50.1 ส่วนห้อยเป็น2ของเขตที่เพิ่มขึ้นไวว่ากว่าหมู่นอกจากนี้ภายใต้การสูงยุ่งการส่งเสริมทางด้านนโยบายการขยายการบริโภคทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆนั้นระยะ5เดือนต้นปีนี้การส่งออกการบริการด้านการท่องเที่ยวของจีนมีถึง188กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 31.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายเป็นจังหวะการเติบโตไว้กว่าหมู่ใน5คงเขตการส่งออกการบริการทำอิฐมาฟังข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของครั้งที่10จัดขึ้นอยู่ที่ฮ่องกงจีนกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของครั้งที่10ได้จัดขึ้นอยู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจีนภายใต้หัวข้อจากการเสื่อมโยงเสื่อมจอดฮอดตลาดร่วมกันสร้างศตวรรษใหม่แห่งการร่วมมือทางด้านพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของผู้ต่างหน้าวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากบรรดาประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของได้ร่วมกันปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆเช่นการหันเปลี่ยนสู่พลังงานสีเขียวการยกระดับการเชื่อมโยงเข้ากันของตะข่ายไฟฟ้าข้ามสายแดนการสร้างตลาดพลังงานไฟฟ้าในภาคพื้นและอื่นๆการร่วมมือแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของแม่นกลไกการร่วมมือระดับภาคพื้นแบบใหม่ที่จีนและลาวกัมพูชีเมียนมาไทยและเวียดนามปรึกษาหารือร่วมกันสร้างตั้งขึ้นร่วมกันและสมใส่ร่วมกันกลไกดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินอย่างเป็นทางการในปี2016ที่ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุหลายกว่า90ตื้อหยวนองค์การภาษีคุนหมิงเปิดเผยให้ฮู้ว่านับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดบริการมหอดวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าบรรลุถึง90ตื้อกว่าหยวนขบวนรถไฟขนส่งสินค้ารถแล่นได้ทั้งหมดหลายกว่า 22,000 กว่าขบวนใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกผ่านด่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุถึง17กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 33.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีก่ายบทบาทที่เป็นเส้นทางค้ำของเส้นทางรถไฟลาวจีนได้สืบต่อให้เห็นอย่างชัดเจนระดับการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกันของภาคพื้นได้รับการยกสูงขึ้นอย่างมั่นเทียงทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอสู่ทุกท่านได้รับฟังนำกันเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการอารมณ์สนทนากับลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีน

0: มาถึงระยะลมกับเพื่อนลาวและท่านผู้ฟังรายการชีวิตคนลาวจูเมืองจีน CMG FM 93 MHz ระยะลมกับเพื่อนลาวนี้ทางรายการก็ได้ติดต่อโทรหาเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนรายละเอียดการสนทนาจะเป็นณใดนั้นติดตามรับฟังจากทางรายการได้สบายดี
1: สบายดีข้าพเจ้าชื่อเท่าโทนี่บุพภารัตน์เนาะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ในเมืองกุ้ยหยางเนาะคือโรงเรียนว่ากุ้ยโจหมิงจูต้าเสียตอนนี้ได้มาศึกษาอยู่นี่ได้ประมาณ2ปีแล้ว
0: โอ้เจ้าเจ้าว่าสู่ฟังเบิ่งดูเป็นณใดระยะที่มาใหม่ๆมาถึงปัจจุบันนี้ความแตกต่างมีหยังบ
1: ่ความแตกต่างก็คือแต่ละบอนมันจะบ่คือกันเนาะคือของเฮานี่มันอยู่จีนมันจะสะดวกสบายเรื่องการอยู่การกินได้นึงบ่คือจะอยู่เมืองอื่นอาหารพวกประเภทอาหารนี่ปลาแดกน้ําปลาลาว เป็ดเกลืออันนั้นนี่มีหมดเนาะคือของกินอยู่ลาว
0: โอ้
1: ใช้ชีวิตอยู่ลาวค่อนข้างจะบ่ต่างกันเลยจ้ะ
0: เจ้าน
1: ักศึกษาลาวที่เรียนอยู่เมืองกุ้ยหยางนี่รวมๆ 3-4 โรงเรียนประมาณเกือบ100คน
0: โอ้ก็แสดงว่ามีเพื่อนคนลาวแล้วก็มีเพื่อนต่างประเทศเนาะเฮาเรียนปัจจุบันนี้เรียนปี2นี่แม่นเรียนนําคนจีนเลยบ่หรือว่าเรียนนําต่างประเทศก็มีหรือว่าจังได
1: ๋เรียนนําคนจีนแม่นบางวีซ่าเนาะที่ว่าเฮาจะได้เรียนนําคนจีนแต่ว่าบางวีซ่าแม่นมีแต่นักเรียนต่างชาติเลยที่ว่าเรียนนํากันหมดเนาะห้องนึงเพิ่นจะรับบ่ก่ายประมาณ15คนเนาะถ้าแม่นมีแต่นักเรียนต่างชาติอันนั้นแม่นพวกที่น่าจะเริ่มปี1หรือว่าปีเกียมที่ว่าค่อนข้างเน้นเว้าเสียงหรือว่าเน้นเรียนอักษรอย่างนั้นโดยเฉพาะ
0: เจ้า

0: ผมจะได้ให้เรียนนำกันเรียนด้วยกันอีกตอนนี้น้องศึกษาอยู่ฮุยโจวมิงจู大学里面เรียนสายบริหารธุรกิจ
1: ตัวนี้เป็นความตั้งใจเราเลือกจากเรียนตัวนี้บ่หรือว่าแนวใดจังได
0: ๋แม่นแล้วเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเราเนาะที่ว่าเราจะเลือกสายนี้เรียนเพื่อเอาไปพัฒนาอาชีพของเราอีก
1: ตามปกติกำหนดเวลาเฮาเรียนเฮาใช้เวลาอยู่จีนจักปีจบ
0: ถ้าเริ่มเรียนภาษาจีนแม่นถ้าเรียนปริญญาตรีก็ประมาณ5ปีถึงจะจบแต่ว่าคนที่ว่ามีประสบการณ์เรียนมาน้อยนึงแล้วเต็งระดับ4ขึ้นไปได้แล้วเนาะเพิ่นจะให้ขึ้นสายเลยมีอยู่ประมาณ4ปี
1: โอ้เฮาบ่ได้เตรียมภาษาจะเข้าสายเลยเน
0: า
1: ะถึงซั่นการที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนในระดับ3ระดับ4หรือบ่มีแล้วไปเตรียมอยู่พุ่นนี่คิดว่าข้อดีข้อเสียจังได๋ตามความคิดเน
0: า
1: ะ
0: ตามความคิดของเฮานี่แม่นขึ้นนําใจเฮาเนาะถ้าใจเฮาอยากเรียนเนาะเฮาเรียนอยู่บ้านเฮาก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็เปิดสอนหลายโรงเรียนเติบอยู่แต่ว่าเรียนอยู่จีนมีค่อนข้างดีอย่างนึงก็คือเฮาได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่เรียนประมาณ3เดือน4เดือนก็สามารถเว้าได้หรือว่าสนทนากับคนจีนก็ได้ระดับแนว
1: เจ้าตอนมาเฮียนนี่เห็นแล้วได้โรงเรียนได้ไปต้อนรับเฮาบ่หรือเฮามาเอง
0: เดินทางมามื้อแรกเนาะของพวกเฮานี่จะเป็นเฮาจะได้มาเองขี่ยนต์ตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะสนามบินมาไตมาถึงสนามบินคุนหมิงแล้วมีรุ่นพาร์ทใกล้ที่ว่าเฮียนอยู่ผู้อย่างนี่ที่อยู่โรงเรียนเฮามารับอยู่สนามบินคุนหมิงเนาะแล้วเพิ่นจะพานําพาเฮากับโรงเรียนไปรายงานตัวกับอาจารย์มามื้อแรกเนาะก็เก็บบ่อนนอนเฮาหรือว่าอาจารย์เพิ่นจะจัดห้องให้เฮานอนเนาะว่าเฮาจะได้นอนแบบไหนห้องแบบไหนรายละเอียดอันนี้แม่นอาจารย์เพิ่นจะจัดการให้หมดต่อมาเนาะเฮาสิได้ไปตรวจสุขภาพสิ่งต่างๆเนาะที่อาจารย์เพิ่นมอบให้เฮาเฮ็ด
1: เจ้าเป็นได้มีความตื่นเต้นแล้วได้บ่หลังจากที่เข้าไปสู่โรงเรียนย่างเข้าไปโรงเรียนที่ตนเองจะได้เรียน
0: รู้สึกตื่นเต้นหลายเพราะว่าเฮาได้กลับมาเรียนอีกเทื่อนึงเพราะว่าช่วงโควิดแม่นเฮาได้จบการเรียนเนาะแล้วได้กลับมาใช้ชีวิตเทื่อนึงแล้วรู้สึกดีหลายได้เจอหมู่เจอครูหลายคน
1: เจ้าใช้ชีวิตมาปี2ปีมานี่มีอันใดประทับใจอยู่ทางกุ้ยหยางทําเฮียนและใช้ชีวิตในปัจจุบันนี
0: ้ความที่ว่าเฮาเห็นเป็นคนจีนอยู่ในเมืองกุ้ยหยางนี้เนาะคือผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนิสัยดีนิสัยคือบ้านเฮาเนาะอ่อนโยนคือเพิ่นเปิดร้านอาหารเนาะเฮาเป็นลูกค้าประจําเพิ่นบางเทื่อเฮาไปเพิ่นก็อยากว่าเลี้ยงข้าวเฮาเลยบ่ได้เนาะบางเทื่อเฮาเป็นลูกค้าประจํา
1: โอ้
0: เป็นจิตใจดีแต่คนเมืองอยู่กุ้ยหยางนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันประทับใจที่สุดนี่เป็นโรงเรียนเนาะเพิ่นมีกิจกรรมให้นักเรียนต่างชาติตลอด
1: มี
0: สู่เดือดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเว้าถึงประเทศลาวนี่ทั้งเพื่อนคนจีนกุ้ยหยางนี่ฮู้บ่ประเทศลาวและฮู้จักคนลาวหลายขึ้นบ่ตามเฮาคิดตามเฮาได้เว้าตามเฮาได้สัมผัสตัวจริง
0: ตามเฮาได้สัมผัสตัวจริงเนาะคือเวลาเฮาขึ้นแท็กซี่อยู่จีนเนาะหรือว่าย่างไปนั่นไปนี่ไปเลาะเนาะคนจีนเขาเห็นเฮาร่วมกันเนาะเขาถามว่าเฮาเป็นคนมาแต่ไสคือเฮาเว้ากันเป็นหยังคือบ่เข้าใจนะก็บอกว่าเฮามาแต่ประเทศลาวประเทศลาวติดกับคุณมิงใกล้ๆนี่ก็คนโอ้ประเทศลาวว่ะ
1: เออ
0: แล้วว่าทางหลายบนท่องเที่ยวมีหลายหลวงพ่อบางนะคือคนลาวคนจีนอยู่นี่เขาก็ฮู้ว่าหลวงพ่อบางก็เป็นเมืองมรดกโลกนะเขาก็ฮู้ว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยว
1: โอ้เจ้าแล้วเว้าถึงการใช้ชีวิตก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะบ่ว่าจะหอพักบ่ว่าจะบ่อนทําบ่อนเฮียนและความสะอาดบ้านเมืองเขาเจ้าเป็นจังได
0: ๋ความสะอาดนี่แม่นเฮาให้10เลยเนาะเพราะว่าจีนมีระเบียบเรื่องพวกนี้หลายเพราะว่าเขาบ่ค่อยจะทิ้งขี้เหญ้าสะทรายเน
1: า
0: ะคือแบบมีทางทิ้งแห่อยู่ไสเขาจึงเอาไปทิ้งบ่ว่าบ่อนสาธารณะหรือว่าอยู่ในห้องเฮียนหรือว่าอยู่ตามระเบียบอันนั้นนี่ต่างๆเพิ่นจะบ่ทิ้งดูแลเด็ดขาดเนาะจีนเป็นระเบียบจีนเพิ่นจะเข่งเรื่องความสะอาดก็ถือว่าโอเคระดับนึงเลยเนาะคือขี้เหญ้าเป็นตุกน้ําเป็นถุงพลาสติกอันนั้นอันนี้เขาจะบ่ค่อยเห็นตามพื้นบนที่เฮาย่างคนกินอันนี้เลยเพิ่นจะเอาทิ้มแล้วจะมีคนมาเก็บทุกๆ1ชั่วโมง
1: โอ้
0: เป็นพวกพนักงานอนามัยเพิ่นจะมาเก็บ
1: ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวมาเล่นหรือว่ามีหมู่คู่ไปยามอยู่กุ้ยหยางนี่คิดว่าเฮาอยากพาเขาเจ้าไปฮู้หยังไปเห็นหยัง
0: สมมุติว่าแม่นหมู่เฮามาหรือว่าครอบครัวเฮาเนาะมาเล่นนี่เฮาก็สิได้พาเพิ่นไปเที่ยวบนวัฒนธรรมอยู่เมืองกุ้ยหยางนี้เช่นชนเผ่าม้งมีชนเผ่าม้งแล้วก็มีตึกห้างที่มันใหญ่พัฒนาไว้ภายใน5ปี10ปีก็สร้างแล้วเนาะแล้วคนผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นถือชนเผ่าม้งแล้วเพิ่นมาฟ้อนมาเต้นแฮวคือชนเผ่าบ้านเฮาเนี่ย
1: โอ้
0: คล้ายๆกัน
1: เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนานาชาติอยู่ทางพุ่นจะได้จัดอยู่บ
0: ่เพิ่นจัดทุกปียายคือบ่ว่าจะเป็นเทศกาลนั้นนี้เนาะคือกุดจีนบ่หรือว่าเป็นชนเผ่าของเพิ่นเองเนาะคือเขาเอิ้นว่าเหมียวจูเนาะเหมียวจูมันชนเผ่าของเพิ่นจีนเพิ่นชนเผ่าม้งคือชนเผ่าม้งบ้านเฮาเนาะเพิ่นก็มีจัดทุกปีมีสมาแสดงอยู่เฮียนเฮาแล้วก็มีให้เฮาไปสถานที่เบิ่งชนเผ่าเมืองนี้บ่นี้เป็นจังซี่เนาะเขาสิได้ไปเปิดตาเบิ่งหลายบ่จ
1: ักจักไปเจ้าเรื่องห้องห้อยประวัติศาสตร์สิ่งเก่าแก่บูฮานนี่อยู่ทางพุ่นยังรักษาไว้ดีบ่มีคนไปเล่นไปเที่ยวและเฮาเห็นเป็นจังได
0: ๋ตามที่น้องเคยไปมานี่แม่นบ่อนประวัติศาสตร์ของสําคัญล่ะบ่ว่าจะเป็นเก่าแก่100ปี1000ปีเพิ่นก็ยังรักษาดังเดิมคือเก่าบ่ให้ประชาชนเนาะเข้าไปแตะต้องอย่างเป็นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าแม่นเอิ้นบ้านเฮาก็คือเป็นมรดกของบ้านเมืองเพิ่น
1: เจ้า
0: เฮาบ่สามารถขายของได้บางบ่อนเนาะแต่ไปเบิ่งแ
1: น่ไปจับไปบายไปขีดไปเขียนไปยกไปย้อนี่บ่ได้แล้วเนาะได้แต่เบิ่งซื่อๆ
0: บ่ได้เลย
1: เพราะว่าคันคิงเก่าแก่ไปต้องไปจับมันมื้อเทื่อมันหักมันเพแบบซี่มันบ่สามารถประเมินราคาได้เด้เจ้าๆบ่สาม
0: ารถประเมิน
1: เจ้าเอาเฮาจะพักฟังเพลงหน่อยนึงจักหน่อยกลับมาล้มกันตื่มเนาะเอาตอนนี้เชิญทานฟังเพลงมวนๆจากทางรายการ

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ยังอยู่กับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนได้โอล้มสนทนากันหลายเรื่องราวของชีวิตมีทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากมีทั้งสิ่งท้าทายต่างๆและอุปสรรคอื่นๆที่เข้ามาก็สามารถผ่านผ่านปัญหาได้สามารถเอาความรู้มาให้กับตนเองได้เป็นอย่างดีแต่การใช้ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปเพื่อสำเร็จการศึกษาห้องเฮียนที่เฮาเฮียนอยู่ในตอนนี้นี่ได้ยินมาว่ามีเพื่อนคนจีนเฮียนภาษาลาวนำแม่นบ่หรือว่าจังได
2: ๋ด้วยแม่นเลยมีอาจารย์เพิ่นสอนเป็นภาษาลาวเนาะสอนเป็นภาษาลาวคือเริ่มต้นบ้านเฮาเลยเนาะคือเฮียนอนุบาลเฮียนปี1ป1ป5สิก็คือบ้านเฮาเลยเนาะ
1: โอ้
2: เฮียนเพิ่นจะสอนคืออยู่บ้านเฮาเลยสอนให้เว้าสอนให้เขียนเฮ็ดคืออยู่บ้านเฮาคือคนจีนบางคนเนาะเพิ่นก็เว้าภาษาลาวได้อาจารย์ก็เก่งระดับหนึ่งคือคนลาวเลยเนาะอาจารย์ตุจิตจากคนจีนเป็นเมาภาษาลาว
1: สันแสดงว่าเฮามีโอกาสได้ล้มภาษาลาวกับเพื่อนคนจีนหรือเพื่อนคนจีนฝึกภาษาลาวกับเฮา
2: แลกเปลี่ยนกันเนาะไอ้คือเฮาคําศัพท์ใดที่ว่าเป็นคําศัพท์ยากๆภาษาจีนเนาะเฮาบ่ฮู้เฮาก็ถามเพื่อนคนจีนแต่คือคนจีนเพิ่นบ่ได้เนาะคํานี้ว่าจังได๋มีหยังเฮาก็ให้คำปรึกษาเพิ่นได้เฮาก็บอกเพิ่นว่าความหมายมันจังซี่เนาะเฮาได้แลกเปลี่ยนกัน
1: เจ้านักศึกษาลาวที่มาเฮียนอยู่ประเทศจีนนี่กิจกรรมออกนอกโรงเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆนี่มีหลายแม่นแท้บ่หรือว่าจังได
2: ๋ก็แม่นหลายมีหลายแฮงคือเดือนนึงจะมีอยู่ประมาณ 2-3 เทื่อใดแล้วก็รถทัวร์โรงเรียนจะพาไปเนาะคือบางบอนเฮาจะได้อาจจะได้ค้างคืนเนาะไปนอนโรงเรียนก็พาไปได้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งพี่ซอกมันทุกอย่าง
1: เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาเนาะตัวนี้คิดว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นคนลาวเฮาที่ได้ไปเฮียนอยู่หั่น
2: น้องคิดว่าค่อนข้างดีระดับนึงเลยเพราะว่าเฮาใช้ชีวิตอยู่เฮือนเนาะเฮาจะบ่ได้คือใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาต้องได้หาฮู้วิธีเอาตัวรอดของตัวเองก่อนไปทัศนะบ่อนไกลๆจะได้ไปสัมมนางานเนาะคือจะได้ไปนั่งฟังคือนักธุรกิจที่ว่าเพิ่นประสบผลสําเร็จเพิ่นมาบรรยายให้เฮาฟังเนาะว่าก่อนเพิ่นจะประสบผลสําเร็จได้เพิ่นต้องผ่านบอนนี้มาเนาะอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าคําศัพท์นี้มันจังซี่ถ้าสมมุติว่าเฮาฟังแล้วเฮาบ่เข้าใจ
1: ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆทั้งกําไรชีวิตแต่ถ้าจะไปแบบสั่นจ่ายเงินเองนี่คือสิเหมือดหลายเติบเลยเนาะ
2: เก่าแม่นล่ะสิเหมือดเงินหลาย
1: เอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในทั่วประเทศแหละสําหรับอยู่ประเทศจีนตามที่โคโซกเห็นมาแล้วก็ตัวจริงที่น้องได้ไปสัมผัสเนาะจังซั่นว่ากลับมาเบิ่งคืนว่าเรื่องราวของคนจีนเฮาเห็นกับเจ้านี่ความอดทนความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลานี่นะมันแม่นแนวนั้นแท้บ่ตามหลายคนว่ามา
2: แม่นแท้ไอ้เพราะว่าเวลาที่สําคัญแฮงเนาะคือเข้าโรงเรียนเฮาเวลาเฮาเข้าโรงเรียน 10:30 ถ้าเฮาไป 10:31 ก็ถูกหักคะแนนแล้วถูกหมายว่ามาช้าเฮาก็ถูกหักคะแนนไปเลยเวลาจีนนี่สําคัญเนาะคือเวลานัดอาจารย์นัดนักศึกษาไปรวมผู้ใดมาช้าเพิ่นก็ตักเตือนเนาะแล้วก็หักคะแนนเวลาของจีนสําคัญหลาย
1: โอ้ครูอาจารย์นี่เพิ่นก็ใจดีนํานักศึกษาอยู่บ่เพิ่นก็ฮักกับแพงให้ความช่วยเหลือเบิ่งแยงเฮาดีอยู่บ่อยู่ทางประเทศจีนนั่น
2: นักศึกษาต่างประเทศเนาะเพิ่นจะดูแลเป็นพิเศษดูแลค่อนข้างดีนิดนึงเพราะว่าเพิ่นก็เข้าใจเนาะว่าเฮามาต่างถิ่นต่างบ้านต่างเพิ่นจะบอกเพิ่นจะสอนว่าอันใดบ่ควรเฮ็ดอยู่เมืองนี้อันใดเฮาไปแสงเฮาต้องได้ระมัดระวังอาจารย์เพิ่นจะติดตามเฮาตลอด
1: แสดงว่าเฮาก็ต้องได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายบางอย่างบางโตนําแม่นบ่เรื่องระเบียบของสังคมนี่นะเฮาก็ต้องได้รู้คือกันเด้เน
2: าะเพราะว่าอยู่ที่นี่ถ้าเฮาจะขี่รถจักรเนาะขี่รถจักรมันจะผิดกฎหมายต่อบ้านเมืองเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีกับขี่แล้วก็รถก็นักศึกษาต่างประเทศซื้อบ่ได้อยู่บางเมืองแต่ว่าถ้าขี่ได้ก็ขี่ในโรงเรียนตำรวจเพิ่นให้ขี่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮาขี่ออกบริเวณนอกโรงเรียนไปหนทางใหญ่ หนทางจีนใหญ่หลายเนาะคือเฮาขี่ออกไปหนทางใหญ่บ่ใส่หมวกกันน็อกเพิ่นก็ตักเตือนเนาะให้เฮาใส่แล้วก็
1: เจ้า
2: ให้เฮาไปได้นะแต่ว่าเพิ่นจะบ่ได้ปรับใหม่เงินบ่ได้เนี่ยถ้าเพิ่นฮู้ว่าเป็นนักศึกษาต่างประเทศ
1: เจ้าการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่จากเป็นวัยหนุ่มอยู่ประเทศลาวมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเฮารู้สึกว่าเฮาเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นบ่ต่างจากตอนอยู่ลาวแนวใดบ
2: ่รู้สึกว่าเฮาต้องได้ใหญ่ขึ้นเองอีหลีเพราะว่าเฮาบ่มีไผเฮาบ่มีซอยคืออยู่เฮือนเฮาน่ะ
1: อ
2: ันนี้เฮาต้องได้เอารู้วิธีเอาตัวรอดเนาะของคือเฮาอยู่นําหมู่หลายคนเฮาสิใช้ชีวิตคืออยู่เฮือนเฮามันบ่เป็นไปบ่ได้แล้วก็สําคัญคือการแต่งกินเนาะการแต่งกินเฮาคือเฮาจะกินอาหารลาวๆเฮาก็ต้องได้เฮ็ดเองเนาะบ่มีให้เฮ็ดให้เฮาได้อันนี้เฮาต้องได้พึ่งตัวเองต้องได้พึ่งตัวเอง
1: แสดงว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฮู้รับผิดชอบหน้าที่การเรียนเวลาเครื่องนุ่งของถืออาหารการกินเงินที่ได้มาแต่ละเดือนฮู้จักบริหารฮู้จักใช้จ่ายอันนี้ก็ถือว่าให้เฮาเป็นผู้ใหญ่ในตัวจ้ะมาเว้าเรื่องการเรียนนี่การเรียนเอาภาษาจีนเพื่อให้ตนเองได้ฮู้ภาษาจีนหลายขึ้นนี่โดยส่วนตัวเฮาเรียนจังได๋เฮาเฮ็ดแนวใดเพิ่มเติมอีก
2: คือความคิดของน้องนี่แม่นจะเฮ็ดให้น้องๆที่ว่าสนใจมาเรียนจีนใหม่เนาะที่สําคัญเลยเนาะเฮามาใหม่คําศัพท์สําคัญเนาะที่ว่าอยากบอกคําศัพท์สําคัญเฮาบ่จําเป็นต้องเรียนเก่งก็ได้คือเฮาอ่านคําศัพท์จื้อมื้อละ5คําศัพท์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมื้อละ5คําศัพท์เฮาก็เริ่มจะพัฒนาตัวเองภายใน3เดือนพอดเป็นไปได้ล่ะประมาณนั้นแหละ
1: เรื่องการรักษาสุขภาพนี่ถ้าว่ามีแต่ไข้มีแต่ป่วยสิมีผลบ่ต่อการเรียนการเอาความรู้เฮามันมีผลสะท้อนบ
2: ่ถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นไข้อยู่นี่เนาะมันบ่มีผลต่อการเรียนเนาะคือวิชานึงถ้าเฮาบ่ไปก็สําคัญได้สําคัญเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจะบ่ได้มาทวนคืนให้เฮาเนาะ
1: โอ้
2: เฮาบ่ไปวิชานึงเพิ่นก็เรียนไปเรื่อยๆเพิ่นก็ได้สอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละบทแต่ละบทไปเนาะคือเฮาเป็นไข้เนาะอาจารย์เพิ่นจะติดตามเฮาว่าเฮาเป็นไข้ประมาณใดถ้าเป็นแฮงเพิ่นจะอาจารย์เพิ่นจะพาไปหมออีกเลยโรงเรียนจะพาคนพาไปแล้วก็จ่ายค่าหมอนั้นนี่ให้เฮาสุอย่าง
1: ดีแท้บ่ต้องเป็นไข้เป็นเจ็บเป็นป่วยหยังรักษาสุขภาพและหยังเรียนนี่เน
2: า
1: ะ
2: รักษาสุขภาพตัวเอง
1: ความหวังกับการเรียนเทื่อนี้แม่นมีแนวใดกับการเรียนเทื่อนี
2: ้ความหวังของเฮาก็คือภาษาจีนแม่นเฮาต้องได้ก่อนกลับไปเนาะเฮาต้องได้เฮาต้องตั้งใจเพราะว่าปี4นี่ปี3เริ่มปีหน้าปี3ปี4มันจะยากค่อนข้างยาก
1: เจ้า
2: ได้เฮ็ดบทได้เฮ็ดพรีเซนต์บทอาจารย์นั้นนี้เฮาต้องได้ตั้งใจกว่านี้เนาะถ้าสมมุติว่าเฮายังบ่เอาใจใส่ในการทําเรียนแม่นมันจะมีผลกระทบต่อท้ายปีเนาะหรือว่าปีก่อนที่เฮาจะจบ
1: เจ้า
2: คือน้องจบไปนี่แม่นคิดว่าจะได้กลับไปเฮ็ดธุรกิจของตัวเองที่ว่าอยากเฮ็ดครับศึกษาเพื่อธุรกิจของตัวเอง
1: เจ้าอยากบอกหยังครับน้องๆที่คิดอยากจะมาเรียนประเทศจีนอยากมาเรียนภาษาจีนอยากมาเรียนหลายๆสาขาวิชาอยู่ที่ประเทศจีนว่าเฮาต้องเตรียมตนเองแนวใดเพื่อไปฮอดจีนแล้วเฮาจะได้ดีขึ้นบ่ให้ตกท่ารับกับสังคมกับการใช้ชีวิตแบบนี้โดยเอาประสบการณ์ของน้องเองมาแนะนําให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆของเฮาที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี
2: ้น้องๆคนใดที่ว่าอยากมาเรียนศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนเนาะคือน้องๆที่กําลังจบเนาะถ้าคิดจะมาเรียนจีนแม่นถ้าบ่เอาใจใส่หรือบ่ตั้งใจรับเรียนเนาะแม่นเฮาจะเสียเงินล้าเฮาจะเสียเวลาพร้
1: อม
2: ถ้าเฮาบ่ตั้งใจเรียนข้าวมาเนาะถ้าเฮามานี่เฮาต้องอยากรู้อยากเห็นหลายๆอย่างเฮาต้องได้รู้ได้เห็นหลายๆอย่างเนาะคือคล้ายๆของอื่นคือกําไรชีวิตของเฮาเนาะเฮาต้องได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่ต่างถิ่นต่างแดนเนาะวิธีเรียนนี่แม่นขึ้นนําคนเนาะว่าถ้าแม่นน้องตั้งใจเรียนเนาะน้องก็ได้เนาะแต่ว่าคนลาวกับคนลาวเพิ่นอยู่นี่เพิ่นช่วยเหลือกันคือตัวใดบ่ได้เฮาก็ซอยกันเนาะเพิ่นก็ถามครับก็คําศัพท์ใดเฮาบ่เป็นครับเพิ่นก็เรียนนํากันเนาะคือสังคมอยู่นี่นี่ค่อนข้างดีเวลาออกไปข้างนอกเนาะหรือว่าเวลาไปลิ่นไปเที่ยวหลายๆบ่อนเนาะจะไปกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าบ่ค่อยจะไปคนเดียวแต่ว่าความปลอดภัยอยู่จีนนี่ปลอดภัย 100% เนาะบ่ค่อยจะมีมิจฉาชีพหรือว่าคนบ่ดีเนาะ
1: จะ
2: บ่ค่อยมีอยู่เมืองนี่อยู่เมืองกุยยางนี่
1: โอ้เจ้า
2: คนอื่นเนาะต้องขอขอบใจพ่อกับแม่เนาะอ้ายน้องคนที่ว่าซัพพอร์ตเฮาเนาะมาถึงจุดนี้ได้มาเรียนถึงจุดนี้ได้ถ้าบ่มีพ่อบ่มีแม่เฮาเนาะเฮาก็บ่ได้มาเรียนบ่มีโอกาสได้มาเรียนอยู่ที่ประเทศจีนเนาะเฮานี่แม่นเพิ่นบ่ได้สัญญาเนาะเพิ่นบ่ได้คาดหวังกับเฮาว่าจะให้เฮาเรียนเก่งเอาลําดับต้นๆมาปานนั้นแต่ว่าเพิ่นบอกว่าถ้าอยากได้แบบใดก็เรียนแบบนั้นคือถ้าเฮาตั้งใจเนาะคือเฮาอยากได้เฮาก็ตั้งใจเอาเอง

0: เองเนาะเราเป็นผู้ชายเนาะเราต้องดิ้นรนหน่อยนึงต้องใส่ใจตั้งใจทําเรียนหน่อยนึงเพื่ออนาคตของตัวเอง
1: เป็นคําเว้าที่ถูกต้องและของพ่อแม่เนาะเว้าสั้นๆแต่มีความหมายอย่างลึกซึ้งลูกอยากได้หยังลูกต้องการอยากเป็นหยังในอนาคตแม่นลูกค่อยคว้าเอาเองโอกาสที่มีมันเฮาสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเฮาได้พ่อแม่ก็เพียงแต่ให้กําลังใจให้เฮาในการสู้ชีวิตในการเอาความรู้อยู่ที่ประเทศจีนจังซั่นว่าทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน CMG FM 93 MHz ขอแสดงความขอบใจกับน้องที่สละเวลามาลมสนทนาในรายการนี้เพื่อให้เพื่อนคนลาวอยู่ประเทศลาวได้รู้จักเรื่องราวของคนลาวอยู่ที่ประเทศจีนขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาและมีสุขภาพแข็งแรงเด้อ
0: ครับขอบใจให้
1: ได้หลายเด้อจ้าขอบใจครับ

เขาเจ้าเป็นนักศึกษาเขาเจ้าเป็นนักธุรกิจเขาเจ้าเป็นนักศิลปินเขาเจ้าเป็นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: 来呀说父วัฒนธรรมจีน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนมาถึงตอนท้ายรายการแล้วตอนท้ายรายการนี้นำเสนอหู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้ท่านมาหู้เกี่ยวกับใบซาท่านเคยชมวิธีการทรงซาของจีนหรือบ่ท่ามกลางเสียงดนตรีแบบบูฮานของจีนที่อ่อนส้อยอ้อยอิงผู้ทรงซาค่อยๆใส่ซ่อนซาตักใบซาปล่อยลงไปในกะแล้วเทน้ำเดือดเข้าไปหลังจากนั้นสั่นกวยเบาๆและเทน้ำซาสุดทำอิดทิมใส่ถาดทรงน้ำซาแล้วเติมน้ำเดือดใส่กาอีกเทอหนึ่งล้อท่าเขาหนึ่งจึงลิ้นใส่จอกที่ประดิษฐ์อย่างประณีตงดงามและมอบให้แขกซึ่งบรรดาแขกสามารถค่อยๆจิบน้ำซาไปเรื่อยๆปัจจัยสำคัญในการทรงซาแม่นใบซาน้ำซาอุณหภูมิของน้ำสุดทรงซาและบรรยากาศเป็น5สิ่งสำคัญที่ขาดบ่ได้ในการทรงซาของจีนในแต่ละครอบครัวชาวจีนทั่วไปการทรงซาและการดื่มซาบ่ต้องมีขั้นตอนซับซ้อนคือแนวนี้เพียงแต่ใส่ใบซาและเทน้ำฮ้อนใส่จอกหยกดื่มโดยกงเลยการดื่มซาเป็นความสิ้นเคยทางด้านวัฒนธรรมที่ซึมเข้าสู่สายเลือดของชาวจีนแล้วคนจีนใช้การทรงซาในการต้อนรับแขกเวลาพบปะหมู่ตลอดจนรักษาสุขภาพเป็นต้นซาจีนมีชื่อเสียงมีหลายชนิดเช่นซาหลงจิงซาเทกวนอินซาผู้เอ๋อและอื่นๆในท้องถิ่นต่างๆของจีนมีประเพณีการดื่มซาที่แตกต่างกันเช่นสาวปักกิ่งดื่มซาด้วยถ้วยใบใหญ่สาวแขวงฟูเจี้ยนดื่มซากังฟูเป็นต้นท่านอยากฮู้บ่บ่าคนจีนเริ่มดื่มน้ำซาตั้งแต่เวลาใดซามีต้นกำเนิดที่ประเทศจีนผู้ที่ค้นพบซาคือเปลี่ยนตื้อบรรพบุรุษชาวจีนที่มีอีกหนึ่งชื่อว่าเซินหมิงในยุคสมัยหินบูฮานห่างจากปัจจุบัน 5,000 ปีแล้วขณะที่เพิ่นใส่หม้อต้มน้ำในป่าพอดีมีใบไม้หลายใบตกใส่หม้อต้มเมื่อน้ำฝดเดือดแล้วปรากฏว่ามีสีเหลืองอ่อนๆหลังจากดื่มเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นช่วยแก้กระหายเป็นอย่างดีเซินหมิงมีประสบการณ์ในการลองชิมสมุนไพรมาห้อยกว่าสนิทจึงมั่นใจว่าเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เริ่มเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นสาระน่าฮู้ปิดท้ายรายการในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับใบซามีประวัติความเป็นมา 5,000 กว่าปีแล้วท่านผู้ฟังก็พบแบบบังเอิญโดยที่บรรพบุรุษของจีนเนาะเข้าไปต้มน้ำอยู่ในป่าแต่มีใบไม้นี่ตกลงใส่จากนั้นก็เป็นสีเหลืองดื่มกินก็ฮู้สึกว่ามีชีวิตชีวาสุดท้ายก็ฮู้ว่านี่แม่นใบซาขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้ามื้อนี้อดิศักดิ์ลำลาท่านไปก่อนลาก่อนสบายดีใจเจ้า

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น-8:50 นออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น-6:50 นที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพ้งยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังระหว่างวันที่5หาวันที่10พฤศจิกปี2025งานวางแสดงสินค้าน้ำเข่าสากลจีนครั้งที่8ได้จัดขึ้นอยู่กำแพงนครเซี่ยงไฮ้มี155ประเทศเขตแคว้นและองค์การจัดตั้งสากลเข่าควมและมีวิสาหกิจต่างประเทศ 4,108 แห่งเข่าควมการวางแสดงเนื้อที่วางแสดงทั้งหมดมีหลายกว่า 430,000 ตาแมทขนาดการวางแสดงได้สั่งสถิติสูงสุดอีกครั้งใหม่ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้สื่อให้เห็นว่าการจัดงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนแม้นโยบายสำคัญของจีนที่สุ่มใส่การเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงเหาะใหม่แม้นมาตรการสำคัญที่จีนเป็นเจ้าการเปิดตลาดสู่โลกกองประชุมครบคณะครั้งที่4ของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่20ได้เสนอออกว่าเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงสร้างสภาพใหม่ที่ความมือกันแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์

ท่านผู้ฟังที่หักแพงโดยอาศัยตลาดใหญ่ของจีนงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีน7ครั้งผ่านมาได้บรรลุมูลค่าตกลงซื้อขายรวมกันหลายกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐในฐานะเป็นงานวางแสดงระดับชาติที่ถือเอาการน้ำเข้าเป็นหัวข้อหลักงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าบ่เพียงแต่ได้สร้างรถที่เด่นไปด้วยสินค้าเพื่อสุขยู่การยกระดับการบริโภคเท่านั้นยังเหตุให้วิสาหกิจจีนจำนวนหลวงหลายยืนอยู่ในฐานะสูงกว่าเก่าในต้องโศกการสนองทั่วโลกโดยผ่านเวทีเก็บซื้อของงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าบริษัทโปเพียงแต่ได้ปมเพาะสางยี่ห้อนมผงแกะเชิงเป้ที่น้ำเข้าจากนิวเวนเซลังเท่านั้นยังได้ปมเพาะสางซองทั้งจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงลูกค้าโดยกงนี่เป็นคำเว้าของทานเล่อเจียยี่ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทน้ำเข้าส่งออกคังเจียนเซียงไฮ้ที่ได้บอกกับนักข่าวแต่ก่อนบริษัทน้ำเข้าส่งออกคังเจียนเซียงไฮ้ได้ดำเนินการขายส่งนมผงสวดเด็กอ่อนที่น้ำเข้าเป็นต้นต่อในงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนครั้งที่2บริษัทดังกล่าวได้พบเห็นนมผงแกะนูเวน

เซร่างสนิทหนึ่งหลังจากนำเสนออยู่ตลาดแขวงจางซูแขวงเจ้อจางและนครเซียงไฮ้แล้วได้หับความนิยมสมสอบอย่างวองไวอัตราการซื้อขึ้นใหม่ได้ของอันดับน้ำหนาอย่างหมั่นเทียงเมื่อธุรกิจได้ขยายไปสู่ตลาดในตัวเมืองระดับ3และ4ที่กว้างขวางกว่าเก่าทางบริษัทได้บอกก็เห็นว่ามีผู้บริโภคจำนวนบ่น้อยยังมีภาพผดเก่าที่ว่านมผมแกะมีกินขาวหลายท่านอู๋ไข่พนักงานหนุ่มของบริษัทค้างเจียนพบเห็นว่าแม่ลูกอ่อนผู้เฒ่าและผู้มีอายุกลางคนในตัวเมืองระดับ3และ4มักเปิงไลสดจึงน้ำใส้วิธีไลสดเพื่อตอบปัญหาที่ผู้บริโภคสนใจผ่านทางออนไลน์ในระยะงานวางแสดงสินค้าน้ำข้าวสากลจีนครั้งที่7ผู้ไลสดที่เป็นคู่ความมือได้พาผู้ติดตามไลสด1ล้านคนไปเที่ยวงานวางแสดงทางออนไลน์ซิมน้มผงด้วยตัวเองและตอบคำถามอยู่โต๊ะหน้าห้องวางแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือไปสั่งจองได้ลังไหลข้าวม้าจากแขวงเสฉวนแขวงยินหนานแขวงการสู่และอื่นๆในการไล่สด2หอบลูกค้าใหม่เกือบ60ส่วนหอยแม่นมาจากนอกแขวงจางซูแขวงเจ้อจางและนครเซียงไฮ้ก่อนหน้านี้บริษัทคังเจียนได้ซอกหาวิธีเข้าถึงวิสาหกิจนมผงแกะอยู่นูเวนเซลังที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาเกือบ40กว่าปีวิสาหกิจนี้มีทั้งนิคมเลี้ยงสัตว์และโรงงานปรุงแต่งซึ่งถือเป็นแหล่งจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศที่มีคุณภาพดีบริษัทคังเจียนกับวิสาหกิจในนูเวนเซลังได้เร่งรัดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนำเสนอเป็นคังทำอิฐในงานวางแสดงสินค้าน้ำข้าวสากลจีนการสร้างตลาดใหญ่พิเศษของจีนเป็นตลาดใหญ่ที่ลูกความกันสมใสผ่านการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีงานวางแสดงสินค้าน้ำข้าวสากลจีนได้สุ่มใส่การสนองตลาดการลงทุนและโอกาสการเติบโตให้แก่ฝ่ายต่างๆมาโดยตลอดงานวางแสดงสินค้าน้ำข้าวสากลจีนครั้งที่8ได้สร้างเวทีคัดเลือกนักธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเป็นพิเศษเพื่อช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยอยู่ต่างประเทศเข้าสู่ตลาดจีนอย่างโรงเรียนในงานวางแสดงน้ำข้าวสากลครั้งที่8คณะฝ่ายซื้อที่ประกอบด้วย43คณะซื้อขายคณะซื้อขายย่อย70กว่าคณะและผู้เข้าชมมื้ออาเซียน 449,500 คนได้แสดงให้เห็นถึงพลังเมล็ดของตลาดใหญ่พิเศษของจีนอีกครั้งหนึ่ง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้พาท่านไปฮู้จักกับงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนโดยถือเอางานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนเป็นสายพันธุ์บริษัทขามซาดนับเมื่อนับลายได้เข้าสู่ตลาดใหญ่ของจีนอย่างหลักเซิงลงเลิกการความมือกับบริษัทท้องถิ่นแรงละนวัตกรรมและการประสานงานในฐานะเป็นผู้ลงทุนเพื่อความการเติบใหญ่กับตลาดจีนการเข้าความงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนเป็นเวลา8ปีอย่างเดียนติดผลิตภัณฑ์การแพทย์ล่าสุดเกือบทั้งหมดของบริษัทเมโทรนิกล้วนแต่สำเร็จการเปิดโตเป็นข้างทำอิฐในงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนในงานวางแสดงข้างทำอิฐบริษัทเมโทรนิกได้นำเสนอเครื่องกระดุ้นการเดินหัวใจแบบโบมิสายขนาดของมันเพียงแต่ใหญ่เท่าแคปซูลเมื่อเทียบกับเครื่องกระดุ้นการเดินของหัวใจแบบเก่าแล้วแม้นลดลง93ส่วนห้อยการออกแบบที่บริษัทใหม่ดังกล่าวได้เห็นให้มันพ่นเด่นขึ้นในงานวางแสดงดังกล่าวกลายเป็นสินค้าโดดเด่นและเป็นที่ฮู้จักในวงกว้างอย่างวองไวหลังจากนั้นได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายและนำไส้เข้าในการเป็นปัวอยู่ประเทศจีนอย่างโรงเรียนจากผลิตภัณฑ์วางแสดงกลายเป็นสินค้าประสิทธิภาพของงานวางแสดงสินค้านำเข้าสากลจีนได้เห็นให้บริษัทขามซาดเบิ่งเห็นโอกาสอันมหาศาลของตลาดจีนได้ก้าวเดินขึ้นครัวที่เสื่อมโตกับตลาดจีนและได้เพิ่มความเสื่อมั่นในการตัดสินลงทุนอยู่จีนเดือนมิถุนายนปี2021บริษัทเมโทรนิกได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการลงทุนกับเขตไมหลินกางเซี่ยงไฮ้ความกันสุขยู่การโกสร้างโครงการทานอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์เมโทรนิกเดือนมิถุนายนปี2022บริษัทเมโทรนิกได้เซ็นสัญญาการความมือนยุทธศาสตร์กับเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงและไม่ระดับชาตินครฉางโจวแขวงจางซูเพื่อสร้างนิคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฉางโจวคังฮวยเมโทรนิกให้เป็นจุดสูงด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระดูกท่านกู้หยู่เฉาห้องผู้อำนวยการใหญ่ทั่วโลกของบริษัทเมโทรนิกกาวางานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนแม่นขวาสำคัญที่เสื่อมยงนวัตกรรมหรือการปฏิสั่งใหม่ทั่วโลกกับตลาดของจีนโดยอาศัยเวทีเปิดประตูนี้บริษัทเมโทรนิกได้บรรลุการหันเปลี่ยนจากนักธุรกิจที่เข้าความการวางแสดงมาเป็นนักลงทุนอย่างสำเร็จผลพร้อมทั้งได้เป็นสักขีพยานโตการก้าวกระโดดของผลสำเร็จด้านนวัตกรรมจากการน้ำเข้ามาเป็นการส่งออกไปเดือนมีนาปี2025ระบบติดตามเส้นประสาทระวางการผ่าตัดที่ผลิตโดยนิคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฉางโจวคังฮวยของบริษัทเมโทรนิกได้ผ่านการติดตามต่อสมองและกล้ามเส้นได้ช่วยท่านหมอในการประเมินสภาพเส้นประสาทของคนเจ็บอย่างวองไวปัจจุบันได้เข้าสู่การประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนปัวอย่างเป็นทางการแล้วในงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนครั้งที่8บริษัทเมโทรนิกมุ่งหวังเสริมโตอาศัยบทบาทอย่างใหญ่และประสิทธิภาพของงานวางแสดงลงเลิกยุทธศาสตร์ทีวาอัศรินยะทัวลูกหันเป็นท้องถิ่นและนวัตกรรมจีนหันเป็นทัวลูกเหตุให้ผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์จากจีนที่หลายกว่าเก่าสร้างผลประโยชน์ให้แก่คนเจ็บทั่วโลกที่หลายกว่าเก่างานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนที่จัดขึ้นทุกปีได้เป็นสักขีพยานให้แก่การหันเป็นท้องถิ่นของบริษัทขามซาดในตลาดจีนจากการคว้ามือด้านการค้าฮอดการลงทุนและฮอดการคว้ามกันปฏิสั่งใหม่โอกาสจากตลาดใหญ่ของจีนบ่ได้จำกัดอยู่เพียงมีขนาดใหญ่และมีความสามารถปมซ่อนอย่างเพียงพอเท่านั้นหากยังมาจากความมีสิวิสิวาด้านนวัตกรรมที่คึกคืนตลาดใหญ่ของจีนพร้อมค่อยๆกลายเป็นสนามทดลองสนามกำไรและสนามประยุกต์ใช้สำหรับนวัตกรรมทั่วโลกงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนครั้งที่8ยิงเอาใจใส่น้ำการความการสมใส่นวัตกรรมโดยได้วางแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่461รายการวิสาหกิจสั้นน้ำทั่วโลกมาเต้าคุ้มกันในงานครั้งนี้มีวิสาหกิจหัวรถไฟระดับน้ำหนาเซน10วิสาหกิจใหญ่ทั่วโลกด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
4บริษัทใหญ่ด้านเสบียงอาหารอื่นๆ

ทั้งมีวิสาหกิจน้ำหนาทั่วโลกในคงเขตเศรษฐกิจอากาศสั้นต่ำและคนย้อนมนุษย์เป็นต้นท่านเหลียวไหล่ผู้จัดการระดับสูงในส่วนธุรกิจเซี่ยงไฮ้ของส่วนวางแสดงแห่งชาติจีนกาวาเนื้อในของกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนณมื้อนับอุดมสมบูรณ์มีบทบาทณมื้อนับเข้มแข็งเนื้อที่เขตวางแสดงได้ขยายจาก 7,000 ตาแมตในครั้งทับอิดฮอด 38,000 ตาแมตในครั้งที่8

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้พาท่านไปฮู้จักกับงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนในเล่นอยากจัดงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนทุกครั้งผ่านมาล้วนแต่ได้จัดเวทีวางแสดงวัฒนธรรมอยู่เวทีกลางหมส่วนวางแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนและแห่งต่างๆในโลกหลังจากเล่นอยากจัดงานวางแสดงโดยอาศัยประสิทธิภาพ

ภาพของเวทีงานมักแสดงสินค้าน้ำเข่าสากลจีน13แขวงได้สั่งปองวังแสดงและหยะเหย้าเพื่อวังแสดงวัฒนธรรมเศรษฐกิจการค้าการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและเหตุของประเพณีของแห่งต่างๆเป็นต้นในงานวังแสดงสินค้าน้ำเข่าสากลจีนครั้งที่2บริษัทอาหารเย่ฟงซูนครจีนานจำกัดได้ตั้งโต๊ะเข่านมจีนอยู่ห้องวางแสดงมรดกวัฒนธรรมน้ำมัดธรรมระดับโลกของแขวงซานตงบ่คิดบ่ฝันเลยว่าจะได้หับไปจองการหัวมือเป็นมูลค่าหาล้านหยวนจากวิสาหกิจที่เป็นสาขาของกลุ่มบริษัทลากาเดของฝรั่งหลังจากนั้นวิสาหกิจที่มีประวัติศาสตร์เป็นห้อยปีแห่งนี้ได้ขยายธุรกิจไปฮอดสาวกว่าประเทศและเขตแควนเช่นอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเป็นต้นได้แรงระบาดก้าวไปสู่ตลาดทั่วโลกให้ไว้เขินท่านเหลียวไหลอธิบายให้ฮู้ว่าพวกเขาได้ปฏิสังและขยายรูปแบบและเนื้อในของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาโดยตลอดบนเพื่อนทานหัวโขต่างๆเช่นวิสาหกิจสื่อดังดั้งเดิมของจีนมรดกวัฒนธรรมน้ำอัดธรรมถนนขนยางตัวแบบระดับชาติเป็นต้นกิจกรรมวางแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนครั้งที่8ได้เพิ่มเขตเฉพาะเมืองแห่งมนเสน่ห์มิตรภาพพร้อมทั้งสุ่มใส่สั่ง3ยี่ห้อใหญ่ของกิจกรรมเช่นส่วนรวมอาหารส่วนรวมสินค้าดีเด่นและส่วนรวมศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขยู่ส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวเสริมยงเข้ากันอย่างหลักเซิงตามการแนะนำให้ฮู้ว่ากิจกรรมวางแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนครั้งที่8มีปูดวางแสดง57แห่งกิจกรรมการแสดงหลายกว่า100ครั้งเป็นสถิติสูงสุดในงานวางแสดงทุกครั้งผ่านมางานวางแสดงสินค้าน้ำเข่าสากลจีนครั้งที่8ได้วางแสดงมรรคผลที่อุดมสมบูรณ์แห่งการหัวมือระหว่างท้องถิ่นจีนกับต่างประเทศเป็นครั้งทำอิฐตัวเมืองแฮกเซียวซีคูจากจีนและประเทศอื่นเซนนครนานกิงแขวงจางซูจีนกับนครสตุกาดของเยอรมันนครลาซาเขตปกครองตนเองชีจังของจีนกับนครหลวงกะมันดูของเนปาลนครเต๋อโจวแขวงชานตงของจีนกับนครวาปาลดของฮังการีนครจุงกิงของจีนกับนครดุสเซลโดฟของเยอรมันได้เข้าร่วมงานวางแสดงด้วยรูปแบบ2ตัวเมืองความวางแสดงเพื่อความกันแสดงให้เห็นมนต์เสน่ห์ที่มีหลากหลายซีซันแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวเมือง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกับน้องหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้พาท่านไปฮู้จักกับงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนถ้าหากต้องสรุปงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนด้วยคำศัพท์สำคัญข้าพเจ้าจะเลือกคำว่าเวทีและเปิดกว้างนี่แมนคำเว้าของทานโอเวนมาเซผู้อำนวยการใหญ่เขตจีนของบริษัทโดเดล่าได้เว้าเสียงในใจของผู้เข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนปี2018โดเดล่าได้เข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนเป็นครั้งทำอิฐด้วยแนวคิดหลงเปิงบนวางแสดงที่มีเนื้อที่เก้าตาแมทได้หับใบสั่งจองเสื้อมูลค่า380ล้านหยวนในคราวเดียวจากนั้นบริษัทโดเดล่าได้เปิดกว้างเนื้อทีบอนวางแสดงฮอด300ตาแมตมูลค่าในใบสั่งจองซื้อได้เพิ่มขึ้นเป็น1ตื้อกว่าหยวนดังนั้นบริษัทดังกล่าวได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนครั้งที่8ตั้งแต่หัวทีในกล่องประชุมสัมมนาโคดิเริ่มการพัฒนาทั่วโลกภายใต้หัวข้อสวยสุขยูวาระการพัฒนาแบบยืนยง2030งานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนกำลังใช้การเคลื่อนไหวที่จัดขึ้นอยู่นครเซอร์แนลประเทศสวิตในปี2025บริษัทโดเดล่าได้เข้าร่วมตามการเสื้อเสริญอาศัยเวทีงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนโดเดล่าได้ก้าวเข้าสู่เวทีสากลที่กว้างขวางกว่าเก่าในฐานะเป็นบริษัทเคมีพันระดับน้ำหนาของลูกบริษัทเอโวนิกได้เข้าความเขตเฉพาะวัสดุใหม่ของงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนครั้งที่8ตามรายงานไฮฮูวาปี2025บริษัทเอโวนิกมีมาตรการต่างๆที่เปิดกว้างขนาดการผลิตและเพิ่มการลงทุนเข้าในการปฏิสั่งใหม่อยู่จีนงานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนได้จัดขึ้นเป็นเวลาหลายปีอย่างเดือนติดการปฏิสั่งใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์การบริการและรูปแบบในงานวางแสดงได้ปรากฏขึ้นอย่างประยุทธ์ยั่งแต่สิ่งที่บ่ได้เปลี่ยนแปลงนั่นแม้นการเปิดกว้างการจัดงานวางแสดงสินค้าน้ำข้าวสากลจีนแม้นเพื่อเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกและความมือกับประเทศต่างๆในโลกเพื่อความการพัฒนางานวางแสดงสินค้าน้ำข้าวสากลจีนครั้งที่8เอาใจใส่น้ำความต้องการของจีนและความคล้องคอยของโลกให้ดีกว่าเก่ามีวิสาหกิจจาก123ประเทศที่ร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางมาเข้าร่วมงานวางแสดงเพิ่มขึ้น 23.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2024วิสาหกิจจากประเทศด้อยพัฒนามี163แห่งเพิ่มขึ้น 23.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2024ในขณะเดียวกันได้ขยายเขตเฉพาะผลิตภัณฑ์จากทวีปแอฟริกาจำนวนวิสาหกิจจากทวีปแอฟริกาที่เข้าร่วมงานวางแสดงในครั้งนี้ได้เพิ่มขึ้น80ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2024ข้อมูลตัวเลขแสดงให้เห็นว่างานวางแสดงสินค้าน้ำเข้าสากลจีนครั้งที่8ได้หับผลสำเร็จอย่างอุดมสมบูรณ์คือมูลค่าซื้อขายกันในสัญญามี83ตื้อ490ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 4.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซครั้งผ่านมาซึ่งได้สร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์วิสาหกิจที่เข้าความงานวางแสดงเพิ่มขึ้น600กว่าแห่งเมื่อเทียบไซปี2025มีวิสาหกิจที่นอนอยู่ในหาห้อยอันดับสุดยอดวิสาหกิจระดับโลกและวิสาหกิจหัวรถไฟรวมทั้งหมด290แห่งเข้าความงานวางแสดงเนื้อที่วางแสดงและยอดจำนวนวิสาหกิจล้วนแต่สร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์ผลิตภัณฑ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และการบริการใหม่461รายการได้เปิดตัวหรือแนะนำเป็นครั้งทำอิฐและเข้าร่วมงานวางแสดงเป็นครั้งทำอิฐได้สั่งตั้งเขตเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาเป็นครั้งทำอิฐเขตวางแสดงการบริการของนักธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์คำซ่าและอื่นๆเหตุให้ความต้องการของจีนและความคล้องคอยของลูกต่างซวยสูญยู่นูนกันในขณะเดียวกันเวทีปรึกษาหารือหงเฉาพร้อมกลายเป็นเวทีสำคัญที่เต้าคมความเห็นความกันของสากลและค้นคว้าหารือแนวความคิดใหม่ของระบบบริหารเศรษฐกิจโลกเป
็นที่ฮู้กันว่าเวทีปรึกษาหารือของชาวครั้งนี้ได้จัดตั้งหัวข้อจุดสุ่มต่างๆเช่นสร้างการหัวมือแบบหลายฝ่ายขึ้นใหม่บทบาทของปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาแบบสีเขียวและยืนยงและประเทศจีนที่เปิดกว้างการเปิดประตูกว่าเก่าเป็นต้นซึ่งได้แสดงให้เห็นยังจะแจ้งถึงจุดยืนอันเด็ดเดียวของจีนในการปกปักรักษาลัทธิหลายฝ่ายและสุญญูการสร้างเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้าง

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรเครื่องเครื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่า China มี2ความหมายคืออันที่1แม่นประเทศจีนอีกอันนึงก็แม่นเครื่องเครือบคนตะวันตกได้เอาประเทศจีนพัวพันกับเครื่องเครือบมาโดนนานแล้วนี่แม่นย้อนว่าเทคนิคเฮ็ดเครื่องเครือบแม่นสาวจีนเป็นผู้บริสังขึ้นเครื่องเครือบแม่นขยายมาจากเครื่องปั้นดินเผาถ้าคิดไล่จากราชวงศ์ซังที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมแล้วเครื่องเครือบของจีนมีประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วเริ่มแต่ราชวงศ์ฮั่นตะเว้นออกเทคนิคเฮ็ดเครื่องเครือบขยายตัวไว้หลายแต่ละสมัยประวัติศาสตร์ล้วนแต่ปรากฏมีเต่าที่มีชื่อเสียงและเครื่องเครือบชนิดใหม่ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเครื่องเครือบสีขาวของเต่าติ่งเหยาแขวงเหอไปเครื่องเครือบจุนฉือของเต่าจุนเหยาแขวงเหอหนานและเครื่องเครือบสีเขียวของเต่าหลงเฉียนแขวงเจ๋อเจียงล้วนแต่แม่นเครื่องเครือบที่มีคุณค่าสูงหลายนับแต่ราชวงศ์ซ่งเครื่องเครือบสีเขียวของเต่าหลงเฉียนเริ่มขายไปสู่หลายประเทศในโลกปัจจุบันอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์อิสตันบูลของตุรกีก็ได้สะสมเครื่องเครือบสีเขียวหลงเฉียนของราชวงศ์ซ่งหยวนและต้นราชวงศ์หมิง 1,000 กว่าอันหลังจากราชวงศ์หยวนเมืองจิงเต๋อแขวงเจียงซีที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเครือบพัฒนาอย่างว่องไวนั้นถูกอันว่าเป็นนครหลวงแห่งเครื่องเครือบเครื่องเครือบของเมืองจิงเต๋อทั้งเบาทั้งงามในนั้นเครื่องเครือบที่มีพื้นสีขาวลวดลายสีฟ้าเครื่องเครือบที่มีสีเครื่องเครือบสีฟ้าและขาวที่งามพิเศษและเครื่องเครือบเปลือกไข่ถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าเจิ้งเหอที่เป็นนักเดินเหือทะเลที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หมิงของจีนเคยนำพาลูกเหือไปประเทศต่างๆของอาเซียนอาคเนย์และแอฟริกาเป็นต้นในเครื่องของต่างๆที่เอาไปน้ำเหือนั้นก็มีเครื่องเครือบสีฟ้าสีขาวจำนวนหลวงหลายเครื่องเครือบของหลีหลิงแขวงฮูหนานถังซานแขวงเหอไปชิวานแขวงกวางตุงจื้อปัวแขวงซานตุงเป็นต้นก็มีชื่อเสียงในโลกด้วยเอกลักษณ์ของไผ่ลาวเครื่องเครือบของจีนบ่เพียงแต่แม่นเครื่องใช้ประจำวันที่สวยงามปานี้เท่านั้นและยังแม่นเครื่องศิลปะที่ล้ำค่านับแต่ราชวงศ์ฮั่นและถังเป็นต้นมาเครื่องเครือบของจีนก็ได้ขายไปสู่ต่างประเทศอย่างหลวงหลายเทคนิคผลิตเครื่องเครือบก็ค่อยๆเผยแพร่ไปสู่แห่ง

การฝังเข็มกับหย่ามืนการฝังเข็มอยู่จีนมีประวัติศาสตร์หลายพันปีแล้วในสมัยบูฮั่นของจีนมีนายหมอที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้วิธีฝังเข็มเพื่อปิ้งปัวพญาตัวอย่างคือเปลี่ยนเชื้อในสมัยชุนชิวจ้านก๊กขวาทัวในราชวงศ์ขั่นตะเบนออกพวกเพิ่นเคยปัวพญาที่ปัวยากบ่หน่อยได้ชื่อว่าเป็นหมอพิเศษในปี1027นายหมอของราชวงศ์ซุ่มที่ชื่อว่าหวังเวยอีได้สร้างเรื่องมหัศจรรย์ในประวัติการฝังเข็มท่านได้หล่อรูปจำลองของคนด้วยท้อง2ตัวและได้แกะสลัก12เส้นเลือดล้มในห่างกายและ354จุดฝังเข็มอยู่รูปจำลองคน2ตัวนี้เพื่อให้คนอื่นทำเฮี้ยนการฝังเข็มนี่แม่นรูปจำลองคนท้องที่ใช้ในการแพทย์ก้อนมูในประเทศจีนและก็แม่นการประดิษฐ์สร้างในเวียกงานศึกษาการฝังเข็มของจีนในปัจจุบันการฝังเข็มที่เก่าแก่บ่เพียงแต่ใช้อยู่จีนอย่างกว้างขวางและปิ้งปัวพญาติให้คนเจ็บเท่านั้นและยังได้เผยแพร่โฆษณาไปแห่งต่างๆในทั่วโลกแล้วในเวลาดำเนินการผ่าตัดต้องใช้ยาและแทงเข็มเพื่อให้ทั่วร่างกายหรือภาคส่วนหนึ่งของคนเจ็บบ่มีความรู้สึกผู้ที่ใช้ยาเหมือนผู้ทำมิตรแม่นหมอพิเศษขวาถั่วในราชวงศ์ขั่นตะเวนออกของจีนตั้งแต่สมัยชุนชิวจ้านก๊กหมอของจีนก็ฮู้และบันทึกยาบางสนิดมีบทบาทให้ไทยคนเหมือนได้ย้อนค้นคว้าตำราบูฮานย่ำจริงจังนายหมอที่มีชื่อเสียงคือขวาถั่วของราชวงศ์ขั่นตะเวนออกในปงแตงยาพื้นเมืองที่ให้คนเมืองที่ซื้อ

ม้าไฟศาลมื้อนึงมีคนได้ห้ามคนที่เจ็บนักคว้าทัวปวดแล้วก็ให้ผู้นี้กินยาเหมือนม้าไฟศาลก่อนแล้วพาท้องของเราเพื่อทำความสะอาดใส่ที่เน่าแล้วแล้วสำเร็จการผ่าตัดภายได้สภาพที่คนเจ็บบ่มีความเจ็บปวดการผ่าตัดเถื่อนนี้ก็เป็นการผ่าตัดท้องขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกด้วยตัวหนังสือก้อนมูของจีนก็คือของโลก

ขัวในสถาปัตยกรรมหมู่ฮั้นของจีนขัวแม่นภาคส่วนที่สำคัญเป็นเวลาหลายพันปีมานี้สาวจีนที่ดุมันและสลัดลักแหลมได้สร้างขัวที่สง่าผ่าเผยและสวยงามนับเป็นมืนแหงที่กายอยู่ทั้งผู้ผ่าแม่น้ำแค่ได้การสัญจรไปมาสะดวกแค่ได้ประเทศสวยงามกลายเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งให้แก่อารยธรรมหมู่ฮั้นของจีนขัวป้าเฉาทีนเมืองซีอันแม่นขัวที่มีเสาหินที่เก่าแก่ที่สุดคือสร้างในราชวงศ์ฮั่นขัวป้าเฉาเนี้ยทั้งหมด386เมตรมีปองผนัก64ปองตั้งแต่สมัยหมู่ฮั่นก็เป็นทางผ่านที่สำคัญที่เสื่อมต่อเขตกวางใหญ่ของภาคตะเวนออกราชธานีฉางอันแม่งขัวหินที่มีหลายปองผนักที่สั่งก่อนหมู่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนในสมัยบุฮันสาวฉางอันไปทรงญาติพี่น้องธรรมดาแล้วต้องทรงหอดขัวแห่งนี้และหักงาต้นเหลี่ยวเพื่อเป็นของต้อนต้นนั้นมาก็กลายเป็นประเพณีอันนึงปัจจุบันขัวป้าเฉาได้ปรับปรุงใหม่เที่ยวถัดที่อยู่อ้อมข้างก็งามกว่าเก่าขัวเจ้าโจวตั้งอยู่เมืองเจ้าเซียนแขวงเหอไปสร้างขึ้นในราชวงศ์สวยเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อนแมนขัวปองผนักเดียวที่เขียดด้วยหินแห่งทำอิฐในโลกซึ่งออกแบบโดยสร้างที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งที่ชื่อว่าหลี่ชุนการออกแบบของขัวเจ้าโจวมีหลายบอนพิเศษคือยาวตั้ง50กว่าเมตรแต่ผัดบอสั้นหลายซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่โหลดมาและค้นขึ้นลงอยู่ทั้งปองใหญ่มีซีปองน้อยบ่เพียงแต่ประหยัดวัสดุก่อสร้างที่เป็นหินและเฮ็ดให้น้ำหนักขัวเบาลงเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้ปริมาณ

น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นสามารถไหลผ่านอย่างไว้วาการออกแบบทีปานีดและเทคนิคที่สูงนั้นเฮ็ดให้ขัวเจ้าโจที่เก่าแก่นั้นยังมั่นคงทนทานอยู่จนฮอดปัจจุบันขัวลูเกาหรือขัวมาโคโบโลสั่งอยู่ทั้งแม่น้ำหยงติ่งอยู่นอกเมืองปักกิ่งมีประวัติมาได้900กว่าปีแล้วแม่นขัวที่มีชื่อเสียงอยู่จีนและต่างประเทศขัวมาโคโบโลยาวทั้งหมด260กว่าเมตรอยู่ทั้ง260กว่าเสาหินอยู่2เบื้องขัวควดเป็นรูปสิงที่มีท่าทางต่างกันแม่นเที่ยวทัดที่สวยงามที่สุดในขัวมาโคโบโลนี้เมื่อนักท่องเที่ยวมาฮอดนี่แล้วไผก็มักไปนับว่ามีสิ่งหินเท่าใดโตแท้ขัวที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณของจีนยังมีหลายตัวอย่างคือขัวผิงอานอยู่จินเจียงแขวงฟูเจี้ยนขัวลั่วหยางอยู่เมืองเฉวินโจวขัวเจียวชูอยู่หนองตะเว้นตกนครหางโจวขัวเป่าใต้อยู่เมืองซูโจวและขัวยู่ใต้อยู่วังฤดูฮ้อนปักกิ่งเป็นต้น

ความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อหมิงในระยะปีเทียนเป่าห้องไต้เฉียนจงเถ่าแล้วและลงลายน้ำมเหสีหยางกุ้ยเฟยจนปกครองบ้านเมืองบ่เอาจริงเอาจังคือเก่าการเมืองราชวงศ์ถังเริ่มเสื่อมโทรมกำลังของกองทหารก็ลดน้อยลงเพื่อเพิ่มการป้องกันชายแดนพระองค์ได้ตั้ง10เมืองซึ่งอันลู่ซานเป็นหัวหน้าของ3เมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของชายแดนภาคเหนือในปี755อันลู่ซานกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าสื่อซื่อหมิงก็การกบฏอยู่ฝั่งยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีช้างอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อซื่อหมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงปราบปรามแต่สัมผัสได้ทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างรุนแรงราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

คมไฟคมไฟขนจีนเอื้อนว่าฮวาเติงพอฮอดวันบุญสิริมงคลเซียนบุญกู้จีนเป็นต้นอยู่ตัวเมืองและสนบทของจีนทุกๆครอบครัวก็ต้องห่อยโคมไฟโคมไฟของจีนแม่นเอาไม้ไผ่ไม้เหลือโลหะเฮ็ดเป็นคงหางแล้วติเจียเหลือผ้าไหมใส่บางโคมไฟยังแต้มนิทานบุหันและปัจจุบันเหลือติเจียตัดโคมไฟของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือโคมไฟพระสว่างสีแดงที่ห่อยในวันบุญโคมเวียนโคมไฟซัดที่เด็กน้อยมักเซนโคมไฟไก่ภูสิงปากคำดอกบัวผักกาดกระต่ายดอกไม้ตามเล่ากันว่าอยู่ฝัวชันของแขวงกวางตงมีโคมไฟมักงาที่อัศจรรย์หูบแต้มอยู่ถึงโคมไฟแม่นใส่มักงาเป็นเม็ดๆติใส่คุณจีนเอิ้นมันว่าโคมไฟกินได้ปัจจุบันพอฮอดวันบุญต่างๆอยู่แห่งต่างๆของจีนยังได้จัดงานโคมไฟขนาดใหญ่สนิดต่างๆในงานโคมไฟนอกจากวางแสดงโคมไฟดั้งเดิมสนิดต่างๆแล้วยังมีโคมไฟที่ผลิตด้วยเทคนิคทันสมัยนอกนี้อยู่เมืองภาคเหนือเซียนฮาบินในฤดูหนาวทุกปียังต้องจัดงานโคมไฟน้ำก้อนคนทั้งหลายขวดน้ำก้อนเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ซัดที่หน้าหักและนางฟ้าในเทพนิยายโดยมีแสงของโคมไฟผู้ขวัดน้ำก้อนเหล่านี้คือได้น้ำพาคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความอัศจรรย์

งจื้อนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่คงจื้อแม่นหนึ่งในสิบนักคิดที่ถึงย้อมหับในทั่วโลกแนวคิดของพันมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในประเทศจีนและอาเซียนตะวันออกคงจื้อเกิดในปี551ก่อนคศเสียชีวิตในปี479ก่อนคศมีชื่อว่าเฉียวยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจงหนีแมนคนของเจ้ายี่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองชุยฟูแขวงชานตงปัจจุบันของแคว้นหลูแมนผู้ประดิษฐ์สร้างปัสญะสำนักหรูคงชื่อแมนนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ก่อนอื่นเพิ่นได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเหรินแปลว่าเมตตาปานีคือเฮียห้องให้ผู้ปกครองต้องรู้สภาพของประชาชนทนุถนอมกำลังของประชาชนอย่ากดขี่ขูดฮีดประชาชนหลายเกินไปต่อมาเพิ่นมีความเห็นให้ปกครองประชาชนอย่างมีศีลธรรมคัดค้านการปกครองแบบโหดร้ายคงจื้อยังแม่นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นมีแต่ลูกหลานของคุณนางจึงได้รับการศึกษาแต่คงจื้อเสนอแนวคิดที่ว่าการศึกษาบ่จำแนกประเภทคนเพิ่นรับเอานักเรียนบ่ว่าเขาเจ้ามีฐานะแนวใดล้วนแต่ให้การศึกษาอย่างเสมอภาพคงจื้อสั่งตั้งโรงเรียนเอกชนอันได้ทำลายการผูกขาดของเจ้าหน้าที่ทางการที่มีต่อการศึกษาตามเล่าเลือกันว่าคงจื้อเคยสอนนักเรียน 3,000 กว่าคนในนั้นผู้ที่มีชื่อเสียงมี72คนคงจื้อมีความเห็นที่สอนนักเรียนตามสภาพตัวจริงของแต่ละ

เพิ่นสอนนักเรียนว่าเรียนความรู้ต้องทบทวนคืนเรื่อยๆรู้ก็บอกว่ารู้บ่รู้ก็บอกว่าบ่รู้ยังเฮียห้องให้เอาการทําเรียนประสานกับการค้นคิดภายหลังมานักเรียนของคงจื้อบันทึกเอาแนวคิดและกิริยาวาจาของเพิ่นแล้วเฮียมเฮียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่ชื่อว่าล้วนหยีซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปื้มอมตะในด้านปัสญาสำนักรู้ทฤษฎีของคงจื้อได้กลายเป็นระบบใจกลางของวัฒนธรรมสดีนาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีของจีน

เครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังเครื่องปั้นดินเผา3สีแม่นซื้อรวมของเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลายสีที่นิยมกันอยู่ในราชวงศ์ถังซึ่งมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีน้ำตาลและสีมักกะเบาเป็นต้นแต่ส่วนหลายใช้สามสีคือสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำตาลฉะนั้นจึงเอิ้นว่าเครื่องปั้นดินเผาสามสีเครื่องปั้นดินเผาสามสีของราชวงศ์ถังมีหลายประเภทต้นต่อแบ่งเป็นสามชนิดคือคนสัตว์และเครื่องของหู้ปั้นคนมีเสนาอามาตย์นายทหารแม่หญิงสูงสักผู้ชายบริการผู้หญิงบริการนักศิลปินคนเผาหูเป็นต้นสัตว์มีม้าอูฐงัวแกะ

สิงห์และเสือเป็นต้นเครื่องของมีภาชนะเครื่องใช้ในการขีดเขียนและเครื่องใช้ในห้องเป็นต้นในสมัยบุฮันเครื่องปั้นดินเผาสามสีของราชวงศ์ถังเป็นหน่อยที่สุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องประดับเอย่องส่วนหลายใช้เป็นเครื่องที่ฝังหวมกับคนเสียชีวิตต้นต่อแม้พวกขุนนางน้อยใหญ่ต่างๆในภาคกลางของจีนพันฝีมือที่บานีดเครื่องปั้นดินเผาสามสีของราชวงศ์ถังปรากฏมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงเข้มและอ่อนต่างกันสวยงามที่สุดย้อนว่าในเวลาเหตุสีเคลือบจะไหลลงมายังอัตโนมัติฉะนั้นเครื่องปั้นดินเผาสามสีที่เผาสำเร็จแล้วมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและอัศจรรย์หลายฉะนั้นจะบ่มีอันใดที่คือกันรูปของเครื่องปั้นดินเผาสามสีราชวงศ์ถังส่องแสงสะท้อนให้เห็นโฉมหน้าและจุดพิเศษของสังคมสมัยนั้นตัวอย่างคือรูปทหารและรูปเทพที่แข็งแกร่งมีกำลังม้าและอูฐที่อ้วนพีและอื่นๆแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งของราชวงศ์ถังจากรูปผู้หญิงที่หนาต้วยหน่อยหนึ่งและหุ่นงามต้วยนั้นก็สามารถเห็นได้ว่าสาวราชวงศ์ถังแม้นถือความอ้วนเป็นความสวยงามเครื่องปั้นดินเผาสามสีราชวงศ์ถังที่มีหลายรูปหลายแบบและมีสีสันสวยงามนั้นแม้นสิ่งล้ำค่าด้านศิลปะเฉพาะของจีน

ัพพัญญากรสัตว์จีนมีสัพพัญญากรสัตว์อุดมสมบูรณ์ที่สุดหลายประเภทที่สุดซึ่งกวมประมาณ10ส่วนห้อยของประเภทสัตว์ทั้งหมดในโลกในนั้นนกมี 1,175 ชนิดสัตว์บกมี414ชนิดสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกมี196ชนิดสัตว์เลื้อยคลานมี315ชนิดป่ามี 2,000 กว่าชนิดมีสัตว์หลายชนิดที่มีได้อยู่จีนเท่านั้นหรือส่วนหลายมีอยู่จีนตัวอย่างคือลิงค้ำมังและองค์นกเขียนหัวแดงมีแพนด้าแค่อย่างสีเกียงแลนและอูดเป็นต้นสัตว์เหล่านี้ทั้งแมนทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าทั้งแมนแรงท่องเที่ยวที่มีค่าควรสมหลายจีนสุทธิธนุถนอมสัตว์ป่าที่ล้ำค่าเหล่านี้เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมดำรงชีวิตของพวกมันได้สร้างเขตสงวนอย่างหลวงหลายตัวอย่างคือเขตสงวนธรรมชาติหัวหลงของแขวงเสฉวนเขตสงวนธรรมชาติ12พันนาแขวงยูนนานเขตสงวนธรรมชาติเฉินหนงจ่าของแขวงฮูเป่ยและอื่นๆและได้สั่งตั้งองค์การปกป้องเฉพาะ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่หับแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz สำเคยในรายการวันนี้ตละวันจะเน้นน้ำหุบเงาเรื่องจริงเรื่องหนึ่งสุฟังนั่นก็คือ四渡赤水ข้ามแม่น้ำ赤水สีเทืองหุบเงาเรื่องข้ามแม่น้ำ赤水สีเทืองได้ขวัญเคลื่อนถึงวันหวบแบบอัศจรรย์ของกองทัพแดงส่วนกลางที่เคลื่อนทับข้ามแม่น้ำ赤水อยู่เขตสายแดนระหว่างแขวงเสียสวนกุ้ยโจวและยุนนานภายหลังกองมรสุมจุนยี่ปี1935หุบเงานี้ได้เล่าเรื่องเปลี่ยนสองส่วนคู่ขนานกันคือหนึ่งสุ่มไซผู้